0: ก็มาสิอย่าตะวันแม่แต่ยันยาตาอยู่ไปว่าเลยถ้าที่เนี่ยที่จ้างกันเนี่ยก็แล้วแต่มันก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องอีกคนอ่ะถ้าว่าจะเอาเลยก็ว่าเลยนะครับถ้าว่าจะเอาเลยก็ว่าเลยนะครับ
1: Thank you.